0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าด้วยการทำความเพียรครั้นก่อนการตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกภายในใจขึ้นว่าชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากครั้นสมัยอื่นอีกเรานั้นยังหนุ่มเที่ยวเกศายังดำจัดประกอบด้วยเยาว์อันเจริญในปฐมวัยเมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยพากันร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่เราได้ปลงผมและหนวดครองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว Before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisattva, I too thought thus. Pleasure is not to be gained through pleasure.Pleasure is to be gained through pain. Later, while still young, a black-haired young man, endowed with the blessing of youth in the prime of life, though my mother and father wished otherwise and wept with tearful faces, I shaved off my hair and beard,put on the yellow robe, and went forth from the home life into homelessness. เรานั้นครั้นบวชแล้วอย่างนี้แสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอารลดาบทผู้กัลลมโคตถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านกัลลมะเราอย่าประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วย Having gone forth in search of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I went to Arala Kalama and said to him, Friend Kalama, I want to lead the holy lifeIn this dhamma and disciplined. ครั้นเรากล่าวอย่างนี้อารละดาบทผู้กัลลมโคตได้กล่าวว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมะนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิอาจารย์ของตนเล่นอารละกัลลมะreplied, The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it, realizing for himself, through direct knowledge, his own teacher's doctrine. ก็ท่านกัลลมะท่านทำให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองและประกาศได้เพียงเท่าไหร่เนาะท่านอรหกัลลมะได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้ว Friend Kalama, in what way do you declare that by realizing for yourself with direct knowledge you enter upon and abide in this Dhamma? In reply, he declared the base of nothingness. กว่าเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยเรากล่าวได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทด้วยอาการมาดบาท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้เราได้บรรลุแต่ไม่แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย I soon quickly learn that Dhamma, as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance. I claimed that I know and see, and there were others who did likewise. I soon quickly learned upon and abided in that Dhamma, by realizing for myself with direct knowledge. ก็อรละกัลมาโคตผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ตั้งเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอด้วยตนแล้วได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งก็เมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นก็ได้เกิดความรู้สึกขึ้นว่าก็ธรรมะนี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความระงับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองก็ตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งเจ็ดจึงไม่พอใจเบื่อจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย Thus, Arala Kalama, my teacher, placed me, his pupil, on an equal footing with himself, and awarded me the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. เพราะนั้นครั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐไฟสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทผู้รามบุตรถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าเราอยากประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ด้วย Still in search of what is wholesomeseeking the supreme state of sublime peace, I went to Udaka Ramaputta and said to him, Friend, I want to lead the holy life in this Dhamma and discipline. ครั้นเรากล่าวอย่างนี้ท่านอุทกะรามบุตรได้กล่าวว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมะนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิอาจารย์ของตนเดนอุตกะรามาปุตตะ replied The Vandarbhavan may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it, himself realizingthrough direct knowledge, his own teacher's doctrine. ก็ท่านรามะท่านทำธรรมะนี้ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศได้เพียงเท่าไหร่นอครั้นเราถามดังนี้แล้วอุทกะรามบุตร ได้ประกาศให้รู้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว Friend, in what way did Rama declare that by realizing for himself with direct knowledge, he entered upon and abided in this Dhamma? In reply, Uddhaka Ramaputta declared the base of neither perception nor non-perception. ก็เราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยเรานั้นกล่าวได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นเราได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย I soon quickly learned that Dhamma as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claim that I know and see, and there were others who did likewise. I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. ก็อุตตกะรัมมบุตรเมื่อเป็นสัพพรหมจารีต่อเราก็ได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเดียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกขึ้นว่าธรรมนี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความระงับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย Thus Uddhaka Brahmaputta, my companion in the holy life, placed me in the position of a teacherand accorded me with the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to Nibbana, but only to reappearance in the base of neither perception nor non-perception.Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. เรานั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามบุตรแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมกรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่นะที่ตำบลนั้นในที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควร พื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรเราจึงนั่งพักอยู่ณตำบลนั้นนั่นเองด้วยคิดว่าที่นี่สมควรเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้ Still in search of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I wander by stages through the Markandha country, until eventually I arrived at Uruvela at Senanigama. There I saw an agreeable piece of ground, a delightful grove, with a clear flowing river, with pleasant smooth banks, and nearby a village for alms resort. I considered, this is an agreeable piece of ground, this is a delightful grove, with a clear flowing river, with pleasant smooth banks, and nearby a village for alms resort. This will serve for the striving of a clansman intent on striving. And I sat down there, thinking, this will serve for striving. ราชกุมารก็เรื่องประหลาดได้เกิดมีแก่เราคืออุปมาสามข้อเป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา Now, these three similes occurred to me spontaneously, never heard before. ราชกุมารอุปมาข้อที่หนึ่งว่าเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งที่เขาตัดลงแช่น้ำไว้ถ้าบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือไม้สีไฟอันบนมาสีให้ไฟเกิดปรากฏได้อย่างนั้นหรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางที่ยังแช่อยู่ในน้ำเขาสีไปตลอดการเพียงใดก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้น Suppose there were a wet sappy piece of wood lying in water, and a man came with an upper fire stick, thinking,I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Prince? Could that man light a fire and produce heat by taking the upper fire stick and rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying in the water? No, Master Gotama. Why not? Because it is a wet, sappy piece of wood,And it is lying in water. Eventually, the man would reap only weariness and disappointment. ราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดกายยังไม่หลุดจากวัตถุกามใจก็ยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายเขาอย่างละไม่ได้ยังระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นท่านสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่แรกที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา So too, Prince, as to those recluses and Brahmins who still do not live bodily, withdrawn from sensual pleasures, and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally.

ที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราว่าอุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำหากว่ามีบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือเอาไม้สีไฟอันบนมาสีให้เกิดไฟปรากฏได้อย่างนั้นหรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยเพราะว่านอนเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้วางอยู่บนบกก็จริงเขาจะสีไปตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้นพระเจ้าข้า Again, Prince, a second simile occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water.And a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Prince? Could that man light a fire and produce heat by taking that upper fire stick and rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water?No, Master Gautama. Why not? Because it is a wet, sappy piece of wood, even though it is lying on dry land, far from water. But eventually, the man would reap only weariness and disappointment. ราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ใจยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาอย่างละไม่ได้ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามนั้นเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเปลี่ยนก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่สองที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา So too, Prince.As to those recluses and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasures, but whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally, even if those good recluses and Brahmins.Feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. All do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. They are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the second simile that occurred to me spontaneously.Never heard before. ราชกุมารอุปมาข้อที่สามที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราคืออุปมาว่าไม้แห้งสนิทตั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้น

0: ให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นย่อมได้โดยแท้เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้แห้งสนิททั้งอยู่บนบกและไกลจากน้ำด้วย Again, Prince, a third simile occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a dry, sapless piece of wood lying on dry land, far from water, and a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Prince? Could that man light a fire and produce heat by rubbing it against the dry, sapless piece of wood lying on dry land, far from water? Yes, Master Gotama. Why so? Because it is a dry, sapless piece of wood, and it is lying on dry land, far from water. ราชกุมารเช่นในกระฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดมีกายละจากวัตถุกามแล้วทั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกามนั้นทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเฉียบแฉบเป็นร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้นี่เป็นอุปมาข้อที่3ที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา So too, Prince, as to those recluses and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasures and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and feverSo sensual pleasures has been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good recluses and Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, or do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, they are capable. อยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมะนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิอาจารย์ของตนเด่นอุตกะวรามาปุตตะบริปาย The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter uponand abide in it, himself realizing through direct knowledge his own teacher's doctrine. ก็ท่านรามะท่านทำธรรมะนี้ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศได้เพียงเท่าไหร่เนาะครั้นเราถามดังนี้แล้วอุทกรามบุตรได้ประกาศให้รู้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว
1: Friend, in what way did Rama declare that, by realizing for himself, with direct knowledge, he entered upon and abided in this Dhamma? In reply, Uddhaka Ramaputta declared the base of neither perception nor non-perception.
0: ก็เราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยเรานั้นกล่าวได้ทั้งญาณวาทและเถรวาทด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่ง เราและสิทธิ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นเราได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย I soon quickly learned that Dhamma, as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claimed that I know and see, and there were others who did likewise. I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. ก็อุตตกะรัมมบุตรเมื่อเป็นสัพพรหมจารีต่อเราก็ได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเดียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกขึ้นว่าธรรมนี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความระงับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหน่ายจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย Thus Uddhaka Brahmaputta, my companion in the holy life, placed me in the position of a teacher and accorded me with the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to Nibbana, but only to reappearance in the base of neither perception nor non-perception. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left.เพราะนั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รำมบุญแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เที่ยวจาริกไปตามลำดับหลายตำบลในมกรรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่นะที่ตำบลนั้นในที่นั้นเราได้พบภาคพื้นรมณียสถานมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี่สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรเราจึงนั่งพักอยู่นะตำบล นั่นเองด้วยคิดว่าที่นี่สมควรเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้ Still in search of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I wandered by stages through the Markandha country until eventually I arrived atอุรุเวลาแอดเสนานิกามา There I saw an agreeable piece of ground, a delightful grove, with a clear flowing river, with
1: pleasant, smooth banks, and nearby a village for alms resort. I considered, this is an agreeable piece of ground. This is a delightful grove, with a clear flowing river, with pleasant, smooth banks, and nearby a village for alms resort. This will serve for the striving of a clansman intent on striving. And I sat down there, thinking, this will serve for striving. ราชกุมารก็เรื่องประหลาดได้เกิดมีแก่เราคืออุปมาสามข้อเป็นอัศจรรย์ที่ไม่เคยได้ยินมาแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา Now, these three similes occurred to me spontaneously, never heard before. ราชกุมารอุปมาข้อที่หนึ่งว่าเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งที่เขาตัดลงแช่น้ำไว้แต่บุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีแฟนบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือไม้สีไฟอันบนมาสีให้ไฟเกิดปรากฏได้อย่างนั้นหรือก็แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางที่ยังแช่อยู่ในน้ำเขาสีไปตลอดการเพียงใดก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้น Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying in water, and a man came with an upperfire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Prince? Could that man light a fire and produce heat by taking the upper fire stick and rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying in the water? No, Master Gotama. Why not?Because it is a wet, sappy piece of wood, and it is lying in water, eventually the man would reap only weariness and disappointment. ราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดกายยังไม่หลุดจากวัตถุกามใจก็ยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายเขาอย่างละไม่ได้ยังระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกรรมอันเป็นภายในเหล่านั้นท่านสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่แรกที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราโสทุกอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่แรกที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา So too, and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally, even if those good recluses and Brahmins.Feel pain, racking, piercing feelings due to exertion. They are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the first simile that occurred to me spontaneously, never heard before.

ราชกุมารอุปมาข้อที่สองที่เป็นอัศจรรย์นั้นเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราว่าอุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำหากว่ามีบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือเอาไม้สีไฟอันบนมาสีให้เกิดไฟปรากฏได้อย่างนั้นหรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยเพราะว่านอนเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้วางอยู่บนบกก็จริงเขาจะสีไปตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้นพระเจ้าข้า Again, Prince, a second simile occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water.And a man came with an upper fire never heard before. Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water. And a man came with an upper fire by taking that upper fire stick and rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water.No, Master Gautama. Why not? Because it is a wet, sappy piece of wood, even though it is lying on dry land, far from water. But eventually, the man would reap only weariness and disappointment. Rajagumar, ฉันใดก็ฉันนั้น สมณะ หรือพราหมณ์พวกใด มีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ใจยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาอย่างละไม่ได้ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามนั้นเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเปลี่ยนก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี่เป็นอุปมาที่สองที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา So too, Prince.As to those recluses and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasures, but whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally, even if those good recluses and Brahmins.Feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. All do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. They are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the second simile that occurred to me spontaneously.Never heard before. ราชกุมารอุปมาข้อที่สามที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราคืออุปมาว่าไม้แห้งสนิทตั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไร

0: บุรุษนั้นจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้อย่างนั้นหรือแม้แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นย่อมได้โดยแท้เพราะเหตุว่าโน้นเป็นไม้แห้งสนิททั้งอยู่บนบกและไกลจากน้ำด้วย Again, Prince, a third simile occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a dry, sapless piece of wood lying on dry land, far from water, and a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Prince? Could that man light a fire and produce heat by rubbing it against the dry, sapless piece of wood lying on dry land, far from water? Yes, Master Gotama. Why so? Because it is a dry, sapless piece of wood, and it is lying on dry land, far from water. ราชกุมารเช่นในกระฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดมีกายละจากวัตถุกามแล้วตั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกามนั้นทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้นี่เป็นอุปมาข้อที่3ที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา So too, Prince, as to those recluses and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasures and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever so sensual pleasures has been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good recluses and Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, or do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, they are capable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the third simile that occurred to me spontaneously, never heard before. เรื่องการประพฤติอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือข้อวัดของพวกเดรัจฉีทุกรกิริยา austerity practices. ก็เราตถาคตรู้เฉพาะซึ่งพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่ที่เราได้ประพฤติแล้วคือข้อวัดเพื่อมีตบะหรือตปัสสีวัดข้อวัดเพื่อความเศร้าหมองหรือลูกวัดข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจคือเชคุชิวัดข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปวิวิตวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งI recall having lived a holy life, possessing four factors. I have been an ascetic, a supreme ascetic. I have been cross, supremely cross. I have been scrupulous, supremely scrupulous. I have been secluded, supremely secluded. ก็นี้เป็นข้อวัดเพื่อความมีตบะหรือตัปสีวัดของเราคือเราได้ประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้ว เป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเป็นหมู่หมู่ And such was my asceticism that I went naked, rejecting conventions, licking my hands, not coming when asked, not stopping when asked. I did not accept food brought or food specially made or an invitation to a meal. I received nothing from a pot, from a bowl, across a threshold, across a stick, across a pestle, from two eating together, from a pregnant woman, from a woman giving suck, from a woman in the midst of men, from where food were advertised to be distributed, from where a dog was waiting, from where flies were buzzing. เราไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับมีไรไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบเรารับเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับสามเรือนฉันสามคำบ้างจนถึงรับ7เรือนฉันใจคำบ้างเราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างสองภาชนะบ้างจนถึง7ภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้าง2วันบ้างจนถึง7วันบ้างเราประกอบความเพียรในพัดและโภชนะมีปริยาอย่างนี้จนถึงกึ่งแห่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้ I accepted no fish or meat. I drank no liquor, wine, or fermented brew. I kept to one house, to one morsel. I kept to two houses, to two morsels. I kept to seven houses, to seven morsels. I lived on one saucerful a day, on two saucerfuls a day, on seven saucerfuls a day. I took food once a day, once every 2 days, once every 7 days, thus even up to once every fortnight. I dwell pursuing the practice of taking food at stated intervals.เพราะนั้นมีผักเป็นอาหารบ้างมีสารแห่งหญ้ากับแก่เป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีเปลือกไม้เป็นอาหารบ้างมีสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำข้าวเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีข้าวสารหักเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีโคไมคือขี้วัวเป็นอาหารบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างเราบริโภคผลไม้อันเป็นไปคือหล่นเองยังชีวิตให้เป็นไปบ้าง I was an eater of greens, or millet, or wild rice, or hill parings, or moss, or rice bran, or rice scum, or sesamum flour, or grass, or cow dung. I live on forest roots and fruits. I fed on fallen fruits. รานันนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเจือกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพบ้างนุ่งห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอาชีนะบ้างนุ่งห่มหนังอาชีนะทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้างนุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกขาวบ้างเราตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียรในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกระยงห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการเดินการยืนบนน้ำสำหรับการนอนบนที่นอนที่ทำด้วยน้ำ
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี